0: la papà, e io lo dà.
1: Anca tu tanti ammalia, non devi scegliere un po', lei che devi un uomo anca, a chi mi conca in tenga della, ti scegliere un po' ciacca, ti scegliere un po' ciacca, e poco fa tutto, poco fa tutto, non mi ci vede, e un po' fa, come anca, lo come aiuto,
2: ตะเป็ดนี่อันสุดรู้มากระเด็นดัวปาบังกะตาปาลอตะเลงอตะเลงเกเกงอปะตะวาตะลิงอปิลินปะดันดันกออังกะเดงอะดูฮาดูฮาดูฮาดูอะอันโตลาอุตะมันจียาจุซียาวางบาจากะวางอังกังลากีลากีอิงกาบุลยาปัน